โยในข่าวชนะพนันพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะเสียงที่สองเป็นของพญาอินสุรินเจ้าฟ้าเต้าสกะเทวราชร้องประกาศขู่จะกินพุทธบริษัทผู้ใจบาปที่มาถือศีลถือธรรมในขั้นปลายพุทธกาลของพระพุทธเจ้ากัสสปะเสียงที่สามเป็นเสียงของพระเจ้ากุศลาตอันร้องประกาศพระนามของพระองค์ในคราวที่พระองค์ทรงปาพระนางประภาวดีเสด็จขึ้นประทับบนหลังจ้างออกจากพระนครกุสาวดีเมื่อพระนครกุสาวดีถูกกษัตริย์ตั้งเจ็ดปิดล้อมแต่ว่าพระเจ้ากุศลาตสามารถที่จะปาพระมเหสีคือนางประภาวดีหนีออกไปได้และก็ร้องประกาศนามของพระองค์ทำให้ข้าศึกหนีไปข้อที่4ก็คือเสียงของอาละวกายักษ์ไปทั่วสักระจุมปูตวีปตังมวลอาละวกายักษ์เมื่อเปล่งเสียงร้องอย่างก้องกังวานแล้วก็บันดาลให้ลมพายุใหญ่พัดตรงเข้าไปทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานปิดภัยพิบัตินั้นเหียอาละวกายักษ์ก่อบันดาลให้ฝนหาใหญ่ตกลงมาจะใจน้ำไปท่วมพระพุทธเจ้าให้ตายแต่แม้ว่าฝนจะตกรุนแรงจนแผ่นดินแตกแยกออกมาเป็นจ่องเป็นจ่องแต่ฝนนั้นก็บ่อาจทำให้ผ้าไตรจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปียได้อาละวกายักษ์ก่อบันดาลให้ฝนแผ่นหิมตกลงมาจากยอดภูเขาใหญ่ๆพ่นควันไฟลุกโพรงลงมาตามอากาศแต่พอถึงพระพุทธเจ้าฝนหินทั้งหลายทั้งปวงก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ร่วงโรยมาสักการะปูชาพระพุทธเจ้าอาละวกายักษ์ก่อทำฝนเครื่องประหารอันเป็นเครื่องสัตราอาวุธหอกดาบตั้งหลายตั้งปวงฝนทานเพิงและฝนเท่าที่ร้อนรึงฝนทรายเพื่อตกลงมาแต่ฝนเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นคันท่าของหอมอันเป็นทิพย์มาปุจจาพระพุทธองค์ไปจนหมดอาละวกายักษ์นั้นเมื่อบ่อาจจะทำร้ายพระพุทธเจ้าได้โดยการบันดาลให้ฝนต่างๆตกลงมาจึงปาเอาบรรดาไพ่พลยักษ์และหมู่บรรดาพูดปีศาจต่างหลายเข้าไปหาแต่พูดเหล่านั้นก็บ่อาจเข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้ประดุจดังแมลงวันไม่อาจจะตอมก้อนเหล็กที่ลุกโผล่งได้ฉันนั้นผ่านไปกึ่งวันกึ่งคืนอาละวกายักษ์ก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของตนเองก็คือทุตสาวุธซึ่งมีอนุภาพอันร้ายแรงประดุจดังวชิราวุธของพระอินทร์คทาวุธของท้าวเวสสุวรรณและนายนาวุธของพญายมราชญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาวุธที่ร้ายแรงทั้ง4ประการนี้เปิ้นกล่าวไว้อย่างนี้ว่าในโลกของเฮานี้มีอาวุธที่รุนแรงสามารถทำลายโลกหรือว่าส่งผลให้โลกนี้สะเทือนไปทั่วหมื่นโลกกธาตุถ้าเป็นประเด็นนี้ก็จะเป็นระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์เนาะอาวุธอย่างที่หนึ่งคือวชิราวุธวชิราวุธเป็นอาวุธของพระอินทร์ท้าวสกะเทวราชลักษณะเป็นอาวุธสายฟ้าที่มีความแข็งแกร่งประดุจดังเพชรอนุภาพนั้นว่าหากพญาอินสุรินเจ้าฟ้าโกรธกริ้วและขว้างวชิราวุธลงมาจะสามารถทำให้เกิดฝนตกหนักหรือภัยพิบัติที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงพื้นโลกได้อย่างที่สองไม้คทาวุธค้อนกระบองของท้าวเวสสุวรรณมีลักษณะเป็นกระบองวิเศษประจํากายของท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์ต่างหลายต่างปวง
ว่ากันว่า

0: หากท้าวเวสสุวรรณปล่อยคทาวุธนี้ออกไปเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะสามารถทำลายล้างยักษ์และอมนุษย์จำนวนนับหมื่นนับแสนเพื่อพินาศลงไปได้ในชั่วพริบตาลำดับต่อมาก็คือนยนาวุธของพญายมมีลักษณะเป็นดวงตาเป็นอาวุธโดยการจ้องมองอนุภาพนั้นกล่าวว่าเมื่อพญายมราชโกรธและจ้องมองด้วยนยนาวุธเหล่ากลุ่มพันและอมนุษย์นับปันนับหมื่นจะถูกเผาผ่านจนพินาศไปทันทีและข้อต่อมาก็คือทุตสาวุธอาวุธของอารวกยักษ์นี้ทุตสาวุธนี้มีลักษณะเป็นผืนผ้าต้าวอารวกยักษ์นั้นใจเอามาปันศีรษะบ้านเฮาก็ฮ้องว่าผ้าปกหัวอีหนอบอกว่าทุตสาวุธคือผ้าพันหัวของต้าวอารวกยักษ์นี้มีอิทธิฤทธิ์ร้อนแรงหากโยนขึ้นไปในอากาศจะทำมือฝนแรงถึง12ปีถ้าหากว่าโยนลงพื้นดินต้นไม้ต่างๆก็จะถูกไฟไหม้ทำลาย12ปีถ้าทิ้งลงในน้ำมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งขอดถ้าทิ้งลงบนภูเขาแม้ภูเขาซิเนรุมาตก็จะระเบิดกระจัดกระจายเป็นผุยผงเมื่ออารวกยักษ์ใจทุตสาวุธบรรดาเทวดาทั่วหมื่นโลกธาตุต่างก็มาจุมนุมกันเต็มไปหมดเพื่อรอดูพระบารมีของพระพุทธองค์ในการปราบปรามอารวกยักษ์อารวกยักษ์เหาะวนรอบพระพุทธเจ้าสามรอบแล้วก็ปล่อยทุตสาวุธไปในอากาศทุตสาวุธก็ส่งเสียงดังน่าสะพรึงกลัวประดุจดังสายฟ้าผ่าแต่สุดท้ายก็ลอยตกลงมากลายเป็นผ้าเช็ดเท้าตีแทบฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าอารวกยักษ์หันดังนั้นก็คิดว่าอาวุธทั้งหมดมาอาจจะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้จึงออกคำสั่งแก่พระพุทธองค์ว่าสมณะท่านจงออกจากคุ้มวังเฮาไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็ดำริว่าอารวกยักษ์นี้เป็นผู้มีจิตใจแข็งกระด้างหากตอบโต้ด้วยความแข็งกระด้างอารวกยักษ์ก็จะมีจิตใจแข็งกระด้างขึ้นกว่าเก่าดำริอย่างนั้นแล้วก็ทรงลุกขึ้นและเสด็จออกจากวิมานของยักษ์อารวกยักษ์หันดังนั้นจิตใจก็อ่อนลงก็คิดว่าพระพุทธเจ้านี้ว่าง่ายและออกคำสั่งต่อว่าสมณะตั้นจงเข้าไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปในทิพวิมานของอารวกยักษ์อารวกยักษ์ก็ได้ใจออกคำสั่งให้พระพุทธเจ้าเข้าออกเข้าออกอย่างนั้นถึง3ครั้งซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงทำตามประดุจการตามใจละอ่อนเมื่อกำลังร้องไห้แต่เมื่อถึงครั้งที่4อารวกยักษ์สั่งว่าสมณะท่านจงออกไปในครั้งที่4นี้พระพุทธเจ้าทรงดำรัสตอบว่าเราไม่ออกไปละท่านจะทำมาอย่างก็ทำเถอะเมื่ออารวกยักษ์ถามถึงเหตุถึงผลพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเมื่อเฮาเข้ามานั้นเฮาบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเมื่อเจ้าของบ้านให้เขาออกเขาจึงออกเมื่อเจ้าของบ้านอนุญาตให้เขาเข้าเขาก็เข้ามาแล้วเหตุใดเขาจะต้องออกไปแหมดูก่อนอารวกยักษ์เจ้าอนุญาตให้ไผ่เข้ามาแล้วออกปากไล่เขาไปบ่มีมารยาทบ่มีไผ่นับถืออารวกยักษ์แปลกใจในพุทธปัญญาจึงได้ทูลถามปัญหาโดยครูว่าหากพระองค์ตอบแก้บ่ได้เขาจะฉีกหัวใจของพระองค์ท่านแล้วจับยับเอาร่างพระองค์ท่านนั้นเวียงข้ามแม่น้ำคงคาแล้วอารวกยักษ์ก็ไปนำคำถามมาถามพระพุทธเจ้าโดยคำถามนั้นมีที่มาจากในอดีตกาลในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือ พระพุทธเจ้ากัสสปะท่านบิดามารดาของอาลัพพกยักษ์ได้เคยถามปัญหาจากพระพุทธเจ้ากัสสปะและนำมาสั่งสอนอาลัพพกยักษ์แต่พอนานวันเมินเข้าอาลัพพกยักษ์ก็จำได้แต่คำถามลืมคำตอบไปถามไผก็บ่มีไผตอบได้เพราะว่าเป็นปัญหาที่ตอบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าตาอันอาลัพพกยักษ์จึงเขียนคำถามเก็บไว้ในวิมานพระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ปัญหาให้อาลัพพกยักษ์เหมือนดังที่พระพุทธเจ้ากัสสปะเคยตอบปัญหาบิดามารดาของอาลัพพกยักษ์ไว้ปัญหาที่ถามและตอบกันมีดังนี้พุทธาคือถามว่าอะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเป็นรสอันล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายและเป็นผู้ที่อยู่อย่างไรที่นักปราชญ์ยกย่องว่าอยู่อย่างคนประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกธรรมะอันบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาเพิ่มความซื่อสัตย์เป็นรสอันร่ำเลิศกว่ารสต่างหลายต่างปวงและผู้อยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ต่างหลายสรรเสริญว่าเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดอาลัพพกยักษ์ก็ถามต่อไปว่าคนข้ามโอเควัฏสงสารได้อย่างไรข้ามอคนบได้อย่างไรล่วงทุกข์ได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนข้ามโอเควัฏสงสารได้ก็เพราะว่าเพิ่นมีศรัทธาความเชื่อคนข้ามห้วงมหันนบได้ก็เพราะว่าเขามีความบ่ประมาทคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะว่าเขามีความเพียรคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยสติปัญญาอาลัพพกยักษ์ก็ถามต่อไปว่าคนมีปัญญาได้อย่างไรหาทรัพย์ได้อย่างไรหาชื่อเสียงได้อย่างไรผูกมิตรได้อย่างไรและทำอย่างไรจึงจะมาเศร้าโศกเมื่อไปสู่พบภายหน้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าบุคคลที่เชื่อฟังธรรมย่อมได้ปัญญาบุคคลไม่ประมาทฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมไม่ทอดทุระมีความเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลได้มีชื่อเสียงเพราะว่ามีความซื่อสัตย์ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้และบุคคลผู้มีธรรม4ประการคือสัจจะธรรมะขันติจาคะบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบ่เศร้าโศกในที่สุดแห่งการทูลถามปัญหานี้อาลัพพกยักษ์ผู้ทรงจิตใจไปตามกระแสที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงตอบปัญหาให้แก่ยักษ์นั้นเป็นประดุจดังพระธรรมเทศนากันหนึ่งอาลัพพกยักษ์ฟังด้วยจิตใจอันประเสริฐแล้วก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันในขณะเวลาใกล้รุ่งแจ้งเมื่ออาลัพพกยักษ์สำเร็จความเป็นพระโสดาบันแล้วก็เปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการเป็นเวลาเดียวกันกับคนจากเมืองอารวีนำเอาอาลัพพกกุมารมามอบเพิ่มอาลัพพกยักษ์ได้รับพระราชกุมารนั้นแล้วแทนที่จะเอามากินเหมือนทุกครั้งก็กลับประคองราชกุมารน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ด้วยความเคารพพระพุทธองค์ทรงรับพระราชกุมารอันนั้นมาแล้วก็ทรงประทานพรแล้วก็ทรงมอบคืนนื้อคนของกษัตริย์แห่งเมืองอารวีพระราชกุมารนั้นจึงมีพระนามว่าหัตถกะอาลัพพกะราชกุมารแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองอารวีโดยมีอาลัพพกยักษ์เดินถือบาตรและก็ถือผ้าสังฆติติดตามมาส่งถึงเกิงตางและจึงกลับหลังจากนั้นมาอาลัพพกยักษ์ก็เป็นยักษ์ที่อยู่ในศีลในธรรมเลิกกินเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ฝ่ายว่าพระเจ้าอารวกะราชาผู้ครองเมืองอารวีพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสนาอามาตย์ประชานราษฎร์ไพร่ฟ้าเจ้าเมืองทุกท่านทุกคนได้ติดตามตัวไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองอารวีและทูลถามสาเหตุว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดยักษ์ร้ายได้อย่างใดพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงอารวกสูตรเพื่อบรรดาเหล่ากษัตริย์และเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารไพฟ้าประชานราชเจ้าเมืองนั้นได้ฟังธรรมแล้วท่านแต่ละคนนั้นก็บรรลุมรรคผลได้ถึง 84,000 คนส่วนหัตถกะอารวกะกุมารต่อมาก็ได้บวชเรียนจนกระทั่งมีโอกาสสำเร็จภูมิธรรมชั้นสูงเป็นถึงพระอนาคามีบุคคลดังนี้เรื่องราวที่อาตมาภาพเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังนี้เป็นเรื่องของอารวกยักษ์จะหันได้ว่าญาติโยมคนเท่านั้นแม้ว่าจะสวกหมอกใดมีเตจริทีนักแค่ไหนเพียงใดตลอดจนกระทั่งถึงมีอนุภาพเพียงใดมีอาวุธร้ายแรงเพียงใดก็ตามแต่ว่าถ้าหากบุคคลเหล่านั้นได้พบพระพุทธเจ้าโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพก็สามารถจะทำให้คนต่างหลายต่างปวงเหล่านั้นโอนอ่อนพรติดตามตัวมากลับกลายเป็นคนที่มีจิตใจมุทูอ่อนน้อมเคารพเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาประพฤติดีปฏิบัติชอบเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปณขณะปัจจุบันวันนี้โลกของเฮานั้นเดือดร้อนฟังใต้ฟังเหนือก็ได้ยินแต่ข่าวเรื่องการรบราฆ่าฟันกันได้ยินแต่เรื่องแผ่นดินจะไหวอันเกิดจากการที่บรรดาคนบดีต่างหลายต่างปวงนักขึ้นนักขึ้นอย่างนั้นทำให้บ้านเมืองค่ำเคือกเงียบไว้เป็นอันตรายมากสงครามที่จะเกิดขึ้นบรรดาแต่ละประเทศก็คู่กันว่าจะส่งอาวุธนิวเคลียร์อาวุธปรมาณูอย่างชนิดที่รุนแรงมาห้ำหั่นฆ่าฟันกันแต่ถ้าในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้ามาได้แก้ไขด้วยกำลังแม้ว่าจะทรงต่อสู้ด้วยพระองค์เองก็ต่อสู้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและก็แม้ว่าพระองค์ท่านจะเอาชนะศัตรูได้แล้วแต่สิ่งที่ชนะได้โดยตลอดก็คือธรรมะธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามดังมีคำกลอนกล่าวรับรองว่าอันธรรมะของพุทธนั้นดียิ่งคือดีจริงยิ่งเลิศประเสริฐผลถ้าน้อมนำเอาบาไว้ภายในตนเรียกว่าคนค้นพบจบวิชาญาติโยมแม้ว่าเราจะอยู่ในภาวะที่โลกมีความเดือดร้อนวุ่นวายสับสนขอให้หมู่เฮานั้นอย่าเป็นคนเลวไปตัวจิตใจของเฮานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากระทำการอายังก็ตามเพื่ออยู่ตามทำนองคลองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้โลกของเราก็จะมีความสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวประวัติของอารวกยักษ์ที่อาตมาภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาตมภาพมาคิดพิจารณาถึงเรื่องราวต่างหลายต่างปวงที่บรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลาย กำลังพบปะอยู่ในยุคสมัยนี้ในยุคสมัยนี้ญาติโยมเป็นยุคที่มนุษย์มีจิตใจค่อนข้างจะอำมหิตหมายความว่าใจดำเกินไปใจนั้นบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่อ่อนน้อมมุทุคุณนาถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับคนในสมัยก่อนคนในสมัยก่อนนั้นจะมีจิตใจโอบอ้อมอารีจะมีจิตใจเชื่อฟังในบุคคลผู้ทรงศีลทรงธรรมยังยกตัวอย่างเป็นต้นว่าอาลวกัญญัตินี้เนี่ยแม้ว่าแกจะมีอนุภาพมากมายแม้ว่าแกจะเป็นคนมีโทสะโมหะอย่างรุนแรงมีกำลังกล้าแข็งมีอาวุธที่รุนแรงสามารถจะทำลายล้างสิ่งต่างๆได้แต่ว่าบรรดายักษ์ต่างหลายต่างพวงเป็นต้นว่าสาตาคิรยักษ์ก็ดีเหมมวตยักษ์ก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงบรรดายักษ์ต่างหลายที่เป็นบริวารของอาลวกยักษ์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนน้อมเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาคนต่างหลายที่เป็นผู้รอบรู้ผู้มีศีลมีธรรมคนในสมัยก่อนเปิ้นฮึกเกียรติเปิ้นยกย่องกันอาลวกัญญัคเมื่อฟังพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมแล้วจากการที่เคยเป็นคนโหดร้ายเป็นคนทารุณก็กลับปรับเปลี่ยนมากลายว่าเป็นคนที่ใจดีมีศีลมีธรรมอยู่ประจำตัวประจำตนก็เลยทำให้อาลวกัญญัคนั้นตั้งหันต่อมาก็บ่ได้ไปกินคนแห่มต่อไปอย่างที่ต้าวอาลวีได้ส่งบรรดาคนโทษและก่อละอ่อนตลอดจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งพระราชกุมารลูกของตัวเก่าก็จะส่งให้อาลวกัญญัคไปกินอาลวกัญญัคนั้นตอนหลังมาเมื่อเป็นคนดีแล้วแม้มีคนนำเอาอาลวกะราชกุมารโอรสของพระเจ้าอาลวกะราชาผู้ครองเมืองอารวีส่งเอามาให้เปิ้นกับบักกิมเปิ้นก็เอาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นอนาคาริกะบุคคลคือคนที่บ่มีคฤหัสถ์เยาว์เรือนแล้วแต่ว่าเมื่อมีคนเอาละอ่อนมาถวายเปิ้นก็รับไว้ปั่นจกปั่นใจให้เรียบร้อยแล้วก็คืนให้แก่คนที่เปิ้นนำเอาอาลวกะราชกุมารมาส่งบอกว่าเอาปิกไปคืนให้ป่อเปิ้นเฮเตะจากนั้นมาเมืองอาลวีก็มีแต่ความสุขกายสบายใจแต่ทีนี้เรามาเปรียบเทียบถึงณปัจจุบันวันนี้คนเฮาใจร้ายใจดำอมหิตเรื่องราวต่างๆนานาเล็กๆน้อยๆก็เอามาพิษกันทะเลาะวิวาทกันที่เข็นฆ่าราวีกันตึงวันนี้มาเจอเรื่องเกยบุบหูตีตาข้ามขาฮาเวกันแต่อย่างไรแต่เป็นเรื่องที่หมายความว่าไม่สามารถที่จะให้เกียรติของตนหรืออำนาจของตนถูกคนอื่นลบหลู่ลูบคมได้ดังนั้นก็เลยเกิดสงครามขึ้นมาอันแท้ที่จริงแล้วมนุษย์คนเฮานั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเว้นกันได้ก็เว้นกันไปเหียอย่างกรณีเวลาเฮาขับรถไปหนทางถ้ามันบ่ดีเพิ่นบอกว่าใจทางเบี่ยงเน้อมันก็จะมีหนทางแหมเส้นหนึ่งเบี่ยงลงไปคือหมายความว่ายกตัวอย่างเป็นต้นว่าเปิ้นแป่งถนนอยู่แป่งถนนแล้วก็ไปทำสะพานเพื่อที่จะให้ลำน้ำลอดใต้สะพานนั้นไปได้อย่างสะดวกในระหว่างที่แป่งสะพานแป่งขัวน้ำรถราก็บ่สามารถจะผ่านไปได้เปิ้นก็บอกว่าใช้ทางเบี่ยงเฮาก็ลงไปในทางเบี่ยงแต่ถ้าหากว่าเฮาเป็นคนดึงดื้อถือทิฏฐิมานะ เพิ่นบอกคือไปทางเบี่ยงบ่ไปปากันตรงไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ณปัจจุบันวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนบ่ให้ยอมความซึ่งกันและกันต่างผู้ต่างคนก็ต่างทรนงองค์อาจว่าตัวเก่านั้นมีเตจริธีมากนักภัยบ่สามารถที่จะมาต่อกรกับเฮาได้คืออย่างนี้ล่ะก็เลยเป็นการดึงดื้อถือทิฐิซึ่งกันและกันจะเอาชนะคะคานกันได้แต่ทีนี้เฮาลองมาดูเราว่าในขณะเวลาที่ใจมนุษย์โหดเหี้ยมแล้วก็ปากันยกกองทัพยกอาวุธขึ้นมาจะประหัตประหารกันทุกเมื่อเชื่อวันอยู่อย่างนี้ขณะเวลาเดียวกันโลกก็เดือดร้อนญาติโยมโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เนี่ยถูกมนุษย์ทำลายล้างโดยการตัดไม้ทำลายป่าทำลายธรรมชาติปากันไปเอาสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเอามาปนเปื้อนเสวยความสุขคือแก่ตัวเองยกตัวอย่างเป็นต้นว่าตัดเอาไม้มาแปลงที่อยู่อาศัยมาแปลงเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้แล้วก็ไปขนเอาหินก้อนงามๆตามป่าตามดงเอามาสร้างบ้านสร้างจองของตัวเองของอะไรอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์หันว่างามก็ปากันไปเสาะแสวงหาเอามาเป็นสมบัติของตัวเก่าก็เลยทำให้ธรรมชาติขาดความสมดุลคือหมายความว่าแทนที่จะมีความอบอุ่นใจมีความชุ่มชื่นใจที่ได้อยู่กับธรรมชาติแต่ธรรมชาติกลับสูญเสียไปมีการตัดร่างทางพงมีการทำลายธรรมชาติมีการทำลายสภาวะแวดล้อมหือเสียไปดังนั้นก็โลกก็กำลังเดือดร้อนแล้วก็ฮ้อนเข้าฮ้อนเข้าในตอนนี้เนี่ยเปิ้นบอกว่าโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะปรากฏการณ์เอลนีโญหรือว่าเอลนีโญซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะยืนยาวไปถึงเวลา8เดือนด้วยกัน8เดือนนี้เราก็ลองนับต่อไปช่วงระยะเวลา8เดือนนี้เนี่ยปรากฏว่าฝนที่เคยตกมาอย่างรุนแรงมากมายมันก็จะกลับกลายเป็นว่าปีนี้ฝนน้อยไปแล้วก็กรมฝนหลวงมันขึ้นไปแปลงฝนอากาศมันก็บ่เอื้ออำนวยคือแม้ว่าจะเอาสารเคมีไปโปรยบนท้องฟ้าเร่งให้ฝนตกแต่ถ้าว่าชั้นบรรยากาศมันนี้ความเย็นมันบ่เพียงพอมันก็บ่สามารถจะทำให้ฝนตกได้ละญาติโยมเพราะฉะนั้นการที่หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาในโลกนี้หมู่เฮาทั้งหลายต้องกึดพิจารณาตัวญาติโยมถ้าอาตมาภาพจะว่าไปก็หมู่เฮาหมู่นี้ก็เป็นคนที่บ่ใช่มีอำนาจวาสนาอย่างนักเนาะแม้เฮาจะคิดตัวเป็นคนดีทำตัวเฮ้ออยู่เหนือความขัดแย้งบ่ทะเลาะบ่แว้งบ่ทำลายป่าแต่มันก็มีคนแห่มส่วนนักที่มีอำนาจนักเหลือเฮาเพิ่นบอกฟังเฮาญาติโยมบอกฟังศีลฟังธรรมพุทธเจ้ายกง่ายๆเอาเป็นต้นว่าคนเผาป่าเนี่ยวันหนึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ไปป้าเชื้อวัสดุเชื้อวัสดุนั้นจะมียางในของรถมัดผสมกันไว้ตัวถามว่าทำไมเอายางในของรถไปมัดผูกกับบรรดาต้นไม้ใบหญ้าที่มันแห้งๆกรอบนั่นนะเพราะว่าอันนี้เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะเชื้อเพลิงถ้าว่ามันไหม้อย่างรอดเนี่ยมันไหม้ได้เหมือนญาติโยมมันมีอายุอยู่ยืนยาวเหมือนพอสมควรพอที่จะทำให้ไฟนั้นไปเผาทำลายป่าไหม้ป่าเป็นพื้นเป็นพื้นได้อันเรื่องการที่คนเผาป่านี่นะยับกันกู้ปีแต่ว่าปีหนึ่งๆก็ยับได้เนี่ยคนสองคนเท่านั้นไม่ได้ไปป้าตัวมันเพราะว่ามันวางเพลิงไว้ญาติโยม มีวิธีการวางเพลิงอาจจะจุดไฟไว้กับบรรดาธูปก็ดีหรือว่าเชื้อไฟอันใดที่มันยาวๆเนี่ยจุดไว้แล้วก็ตัวเขาก็หนีไปไกลละกว่าที่ไฟนั้นจะลุกไหม้ขึ้นมาได้คนวางเพลิงนั้นมันก็หนีไปไกลเนี่ยมาสามารถจะจับคุมขังมันได้มันจะว่ามันจะไปก่อกองไฟขึ้นลุกหย่งหย่งหย่งอยู่ตาท่านนี่โอ้คนมันบัธรรมมันก็หูทางหนีทีไล่มันอยู่หรอกใจของมนุษย์นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดคนคนหนึ่งถ้าจะว่าไปก็มีคนส่วนน้อยเนี่ยร้อยคนอาจจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตีกล้าจะทำการเผาป่าคนคนเดียวทำเมื่อคนถึงบ้านถึงเมืองเดือดร้อนตกอยู่ในภาวะฝุ่นผงละออง PM 2.5 ปกคลุมไปทั่วบ้านทั่วเมืองในวันสองวันนี้ก็อากาศดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายฝนก็หายไปเหรอแต่เพิ่นบอกว่าเนี่ยจากวันที่7 8 9 10แล้วก็ช่วงนี้จะมีฝนฟ้าตกลงมาแห่มหน่อยหนึ่งจนไปถึงวันที่11แต่ว่าจะมานักมาน้อยอย่างใดก็ลองท่าพอกันไปนอกอาตมาภาพก่อบัจจัยกรมอุตุนิยมวิทยาบัสามารถจะพยากรณ์อากาศได้แต่ว่าอาตมาก็มานึกดูแล้วถึงวันนี้หมู่เฮาต่างหลายจะต้องมาต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมที่เดือดร้อนอย่างกรณีที่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยเปิ้นกำลังทำความสะอาดคลองโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นเปิ้นมีการระดมเอาคนไปทำความสะอาดคลองต่างๆยกตัวอย่างเป็นต้นว่าคลองเปรมประชากรตอนนี้สะอาดงดงามบ่มีขยะละแต่แห่งที่หนึ่งนั้นก่อไปขุดคลองแสนแสบแต่คลองแสนแสบนี้เปิ้นบอกว่าเก็บขยะทุกวันก็มีทุกวันมาเขาว่าไม่แผ่วเลยเปิ้นใจสาวว่าไม่แผ่วเลยคือมาเขาว่าปากันทิ้งขยะลงในคลองแสนแสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งที่เปิ้นทำเมื่อคลองนั้นสะอาดดีละแต่คนที่มันขาดความรับผิดชอบขาดจิตสำนึกที่ดีก็ปากันเอาขยะมูลฝอยทิ้งลงในลำคลองทิ้งลงเป็นชิ้นก็มีใส่ลงเป็นถุงดำทิ้งลงไปอย่างนี้ก็มีโอ้เอ็นดูพี่ๆเสื้อเขียวคนของกรุงเทพมหานครเพิ่นจะสวมเสื้อเขียวเนี่ยแล้วก็เอากระชอนมัดไว้กับไม้ไผ่ กระชอนนั้นกับไม่ใช่ไอ้เนี่ยฝาพัดลมเก่าในญาติโยมเอามาผูกมัดติดกับไม้ไผ่แล้วก็เอาช้อนเอาขยะขึ้นมาวันหนึ่งได้เต็มลำเหือเลยอะญาติโยมคนมันเป็นอย่างนี้เนาะเปิ้นทำเมื่อดีเขาก็ปากันทำลายอาตมาภาพว่าตั้งกล้องวงจรปิดไว้นะเขาลองพอว่าภัยเป็นคนทิ้งถ้าทิ้งแล้วยับได้แล้วก็เอาขยะไปถมบ้านมันหรือบ้านมันมีแต่ขยะพอแล้วมันจะมีความรู้สึกอย่างใดตาต่อตาฟันต่อฟันนะเอาละวันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากต่างตลาดไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงอย่างกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดสังฆทาน 1,500 บาทกล่องสังฆทาน500บาทโต๊ะภัตตาหารเพน 1,000 บาทรวมทั้งหมดทั้งปวงเป็น 3,000 บาทท่านผู้เป็นเจ้าภาพคือคุณแม่จันทิมาปัญโยใหญ่บ้านปัญอยู่ที่บ้านสีโพธารามตำบลยางนึงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แม่บอกว่าที่ร้านนั้นที่บ้านของเปิ้ลเนี่ยจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกชนิดและแม่ก็เป็นคนใจบุญด้วยนะทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมาที่นี่ต่อมาก็ญาติโยมประจำแห่งท่านหนึ่งคือคณะของคุณโยม แม่ชีละอองทิพย์สิริวัยแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยนั้นพร้อมกับโดยคณะของเปิ่นจากสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถหลวงพ่อขาวที่วัดบ้านเปียงตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้พร้อมด้วยคณะเปิ่นก็บริจาคเงินมาจำนวน 1,000 บาทรับเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพลอนุโมทนาขอบคุณกับคุณโยมแม่ไว้ณตินีนักๆเนอร์เปิ่นทำบุญกับอาตมาภาพทุกครั้งมาทีนี้ต่อมาบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมแฮมสายหนึ่งก็คือคุณโยมจันแรมแก้วกริยาพร้อมด้วยครอบครัวของเปิ่นรับเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุด500บาทในวันงานนั้นเปิ้นบอกว่าคุณโยมจันแรมอาจารย์แม่ครัวอภัยดวงสีใสคุณแม่อรุณีคุณจิรพงษ์แก้วกริยาจะพากันมาร่วมทําบุญที่วัดห้วยห้างตวยก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับคุณโยมจันแรมแก้วกริยาไว้ณตินีตวยเนอร์ซึ่งเป็นได้ตั้งใจอนุโมทนาทําบุญร่วมกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งทุกครั้งเสมอมาบ่ได้ขาดของคุณแม่จันทิมาปัญโยใหญ่นั้นตวานี้ก็มีคนเอามาถวายอาตมาภาพละแล้วก็ถ่ายรูปไปตัวเองว่าคุณโยมแม่นั้นเพื่อมหันอาตมาซักเสื้อให้หันว่าหน้าตาเป็นอย่างใดนะก็ถ่ายรูปไปละเป็นที่เรียบร้อยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกุศลผลบุญอันนี้เป็นการสร้างตานะบารมีเพื่อกับตัวเองส่งเสริมเพิ่มเติมบุญญาบารมีของเราขึ้นนักขึ้นนักขึ้นบุญถ้าเราใจมันไปนักเข้านักเข้าก็หมดไปถ้าเราบ่สร้างบุญเพิ่มจะไปเอาบุญที่ไหนต่างใดมาอันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็พากันตั้งอกตั้งใจรับเอาบุญบุญทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากการสร้างบารมีของมูเฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงเองอาตมาภาพได้นำรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาอู้จ่าเรื่องราวเพื่อท่านทั้งหลายสดับรับฟังเวลาก็หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยท่านทั้งหลายฟังรายการในวันนี้อาตมาภาพก็นำเสนอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังวันนี้ก็ตรงกับวันที่8ญาติโยมทั้งหลายวันที่8อาตมาภาพบ่ไปที่ไหนต่างใดแต่ว่าเมื่อคืนจะไปเทศนาธรรมงานข่าวดำที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสระพีจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะมาร่วมทำบุญกับอาตมาภาพก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนได้เนอวันนี้อยู่ที่วัดตลอดวันเลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนน้อจ จโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศผลกระทบจากอิทธิพลความกดอากาศสูงตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับความสนใจจากประชาชนสำรองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบการแสดง
10: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติหลังจากบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการจัดแสดงทัดเทียมกับโรงละครสำคัญของประเทศต่างๆโดยมีการพัฒนาระบบแสงสีเสียงภาพและระบบเครื่องกลประกอบการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่รองรับ การจัดแสดงได้ทั้งระดับชาติและระดับสากลก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายจึงเปิดรอบทดสอบระบบและการแสดงก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมและวันที่16ถึง17พฤษภาคมมีผู้สนใจสำรองบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วแสดงถึงความชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆสำหรับการเปิดรอบการแสดงครั้งนี้สำนักการสังคีตได้จัดเตรียมนักแสดงชุดใหญ่รองรับการแสดงทั้ง4วันแบ่งการแสดงเป็นวันละ2รอบรอบละ 1,000 ที่นั่งได้แก่รอบ 10 นาฬิกาและ 13 นาฬิกา 30 นาทีมาริชโยรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตัดเงินต้นร้อยละ50
11: นางสาวพีรจิตปฐมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.ร่วมกับแซมและสมาคมธนาคารทำโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะบัญชีปิดแต่ลูกหนี้จะต้องติดต่อพูดคุยกับทางแซมเพื่อให้ความยินยอมส่งข้อมูลประวัติเสียก่อนหากชำระผ่านช่องทางเดิมโดยไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการประวัติจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งโครงการนี้มีความยืดหยุ่นสูงหากผ่อนไม่ไหวขอให้เข้ามาเจรจาพูดคุยอย่าขาดการติดต่อไปเฉยๆพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆปฏิพลสัตยพรมมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตองหนึ่งจำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม. .01 มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารีข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณตื่นเจ้านะครับใครที่ตื่นเจ้ามาปะกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมเจ้าๆแบบอี้แต่ว่าที่ไหนฝุ่นตกพองนะครับมาบอกเล่ากันได้เนอะวันนี้ก็เตือนกันแฮมสักหน่อยนะครับผมทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเตือนมาน้อง60อำเภอจังหวัดด้วยกันเนาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเตรียมตัวรับมือพายุฤดูร้อนแฮมแล้วนะครับผมซึ่งบรรเทานอเจ็ดถึงเก่านี่จะได้แล้วก็ดูแลกันตัวนะครับผมเพราะว่ามีหลับบูนตัวนี่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่นบอกว่าน่าจะวันนี้แหละวันที่8วันที่9นี่แหละครับจะเข้ามานักพอสมควรเลยวันนี้เลยเอามาเตือนกันสักหน่อยเนาะใครติดเราฟังอยู่นะครับอยากจะให้เราระวังตัวกัน7วิธีรับมือนะครับพายุฤดูร้อนเตรียมพร้อมกันสักหน่อยเนาะพายุฤดูร้อนในประเทศไทยมาจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณนี้แหละครับผมมีนามาจนถึงพฤษภาคมเนาะในช่วงที่เกิดประมาณว่าในช่วงก่อนเริ่มฤดูฝนเนาะแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าร้อนขนาดแล้วก็จะมีพายุเข้ามานะครับเป็นสาเหตุที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมแห้งเอโนฟ้าแมบฟ้าห้องนะครับแล้วก็ฟ้าผ่าซ้ำเติมบางทีก็จะเป็นเห็บตกนะครับในบางพื้นที่ละกันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายบ่ว่าจะเป็นชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินโดยพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮานะครับก็จะเกิดบ่อยหน่อยเนาะรวมถึงภาคอีสานนะครับผมจะได้แล้วก็มาระวังกันหน่อย7วิธีแบบอีเนาะอย่างแรกเลยนะสำคัญที่สุดเลยก็คือการติดตามข้อมูลสภาพอากาศการแจ้งเตือนนะครับต่างๆเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ต้องฟังกันดีๆเนาะเขาบอกว่าและอุตุนิยมวิทยามีไหนเนาะมาฟังที่นี่ก็ได้95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมรวมไปถึงทาง Facebook ของเฮานะครับผม Facebook ของเฮาก็คือสบท.ลำพูน95นะครับผมจะได้แล้วก็ไปติดตามกันได้เนาะว่าบ้านเฮาจะโดนก่อแม่ใดนะครับผมอย่างที่2ก็คือตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านแล้วก็เล่งกงเล่งไก่อย่างอีหือดีนเนอะอยู่ในสภาพที่แข็งแรงหากมีการชำรุดก็ตอกตะปูซ่อมแซมกันไปนะครับก่อนตีพายุมันจะมานะครับหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในตีลงแจงในช่วงนี้นะครับผมไต่ตุนไม้ใหญ่ไก่สิ่งปลูกสร้างต่างๆจะไปอยู่ในช่วงนี้นั้นเวลามันเกิดฝ้าฝุ่นขึ้นมาบางเติมมันจะปึ้งเอาเนอะแล้วมันจะโดนโฮเฮามันจะโดนโตเฮาอันนี้อันตรายขนาดนะครับผมอย่างที่4ลบในบ้านหรืออาคารที่มันแข็งแห้งเนอะในกรณีตีพบว่าไปอยู่ที่มันแข็งแรงอันนี้อาจจะต้องระวังเลยนะครับผมถ้าไปยิมมิติลบเนาะเพิ่นบอกว่าหือนางยองๆไอ้ว่าเอาเท้าทั้งสองนะครับผมข้างชิดกันเนาะแล้วก็หรือขย่งนะครับอยู่บนปลายเท้าของตัวเก่าเนาะเพื่อหือเพื่อผิวสัมผัสนะครับกับพื้นน้อยที่สุดอีว่าควรจะไปอันนอนราบกับพื้นนะสมควรว่านอนไปเลยมันจะได้ถึงเฮาอีนี่มันแตนเนาะเนื่องจากว่าพื้นมันเป๊ะนะครับผมมันเป็นสื่อน้ำไฟฟ้านั่นจิปื้นหน่อยเนาะถ้าเฮาอยู่ตีแบบว่าโอ้กลางแจ๊กกลางแจงมีตีลบตีไหนเลยอีนะครับผมอย่างที่5เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนาะประเดี๋ยวนี้ใครขับรถอะหยังนะขับรถเคก็เต็มผ่ากันฝุ่นเต็มหมวกกันนอกกันให้ดีใครที่ขี่ขับรถยนต์นะก็พอกันได้ดีนะครับบางเติมมันตกหนักก็จอดกันเห็นเนอะถ้าจอดรถก็จอดในตีตีแบบว่าเป็นตีจอดพักนะเป็นปั๊มอย่างนี้เนอะไปจอดไหลตังเดี๋ยวรถมันจะมาจุนกุ่นเฮานะครับผมงดใจอุปกรณ์ไฟฟ้าโทรศัพท์แล้วก็หมู่ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารไฟฟ้าต่างๆเนาะที่มันมีโลหะมีโลดมีตอนน้ำอย่างเงี้ยนะบางทีมันปิ้นสื่อน้ำไฟฟ้าระวังกันตัวหน่อยอย่างสุดท้ายเลยอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับดูแลสุขภาพไม่ว่า

จะเป็นคนตัวเก่าแล้วก็ครอบครัวเนาะให้แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงใครมีเด็กใครมีคนเฒ่าอีนะใครมีเด็กใครมีคนเฒ่าใครมีคนที่เป็นโรคประจําตัวดูแลให้ดีนะครับผมเพราะกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงในช่วงตีฝ่าฝุ่นมาจากอีกันเนอร์

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้โอ้ข่าวเล่าความในช่วงที่2นี่นะครับเอาข่าวดีมาฝากกันสักหน่อยนอกสำหรับเจ้าๆแบบอี้กับข่าวละปูนวันนี้นะครับผมเจ้าละปูนฟังให้ดีนะครับเตรียมตัวให้พร้อมไทยช่วยไทย plus นะครับ plus ก็คือบวกนั่นเองนะครับยกระดับสวัสดิการเพอคนไทยนะครับเปิดลงทะเบียนเสาหาพฤษภาคมนี่แหมกี่วันนั่นนะครับผมรัฐบาลเต็มเดินหน้าเนาะโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งเป็นการนะครับควบรวมนะครับสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่ง plus แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันละเพื่อยกระดับนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับโดยมีเป้าหมายนะครับช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนาะแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงนะครับสนับสนุนร้านค้าเนาะกว่า 1.5 ล้านรายทั่วประเทศไทยโดยการสื่อละปูนของเฮาก็เป็นผู้ที่จะต้องมาติดตามกันเพราะว่าเฮาจะได้รับสิทธิ์นี้เหมือนกันนะครับผมสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้นะครับที่เฮาจะได้รับอย่างแรกเลยเป็นบอกว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกมือขึ้นนะรับวงเงินช่วยเหลือนะครับเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมคือ300นะรัฐจะเติมมือแถม700นะสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอีเนาะและกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนที่ได้คนละครึ่ง plus นะครับรัฐจะช่วยจ่าย 60% เนาะและเฮาจะจ่ายเพียง 40% แต่ก่อนเฮาคนละกึ่งเนาะ50-50นะครับอันนี้เพื่อลดการใช้จ่ายในการครองชีพเนาะแล้วก็คือเหมือนลดค่าครองชีพได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมในส่วนของร้านธงฟ้าและร้านค้าเดิมนะครับผมเตรียมรับยอดขายแบบพุ่งกระฉูดได้เลยนะครับจากการควบรวมนะครับฐานลูกค้านะในฐานข้อมูลร้านค้าแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาด้วยกันนะปักมุดสำคัญเลยใครนำเดี๋ยวนี้ตีมีอันปฏิทินอยู่อันติบานนะกาไว้เลยเนอะ25พฤษภาคมนี้เริ่มเปิดลงทะเบียนทั้งร้านค้าและพี่น้องประชาชนนะ1มิถุนายนเปิ้นคาดการณ์ว่าจะเริ่มใจซิดได้จริงในระยะที่1นะเงื่อนไขนะครับในการที่จะลงสมัครนอกก็คือผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะณวันที่25นั่นน่ะวันที่เฮาสมัครคุณจะต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วเนาะนะไอ้แต่มึงอู้ง่ายๆเนาะ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมจำกัด1คนต่อ1ซิทต่ออันเนาะใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านฐานข้อมูลมหาดไทยเพื่อความแม่นยำนะครับผมกลุ่มตกหล่นนะครับใครที่ยังไม่ได้มีชื่อในระบบเนาะรัฐเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ในช่วงระยะแรกนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงเนาะอย่าลืมเตรียมสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนคืออย่างน้องแอนนะโทรศัพท์ที่มันมีหน้าจอนะกะที่มันมีจอจิ้มจิ้มกดกดกันเนี่ยนะเนอะตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเป็นปัจจุบันเนอะข้อมูลบัตรเฮาต้องปิดปัจจุบันนะใครไปใหญ่ใครอะยังไปพอแห่งหื้อพันพร้อมเนอะก่อน25นี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปที่เฮามีอยู่แล้วเฮอตายแอปหยังเป๋าตังนั่นเองนะวันที่1วันที่16หลายๆคุ้นใจเนอะแอปเป๋าตังเปิดมาอีกครั้งเพื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับผมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เอามารองรับเนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่าในเฟสที่2เพิ่นบอกอีนะระยะแรกนี่เนาะเพิ่นบอกว่ามิถุนาถึงกรกฎาคมอีนะแล้วก็สมาร์ทครับผมเปิดลงทะเบียนเนาะผ่านแอปพลิเคชันเนาะสำหรับประชาชนแล้วเปิ้นบอกว่าระยะแรกเนี่ยมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยจะเริ่มใจนะแล้วเป็นระยะแรก2เดือนก่อนแล้วก็ระยะที่2นะเปิ้นบอกว่าจะเริ่มใจซิดระหว่างระยะที่2แถม2เดือนก็คือสิงหาแล้วก็กันยานะครับใครตีฟังอยู่เนี่ยเตรียมโทรศัพท์พร้อมเช็คข้อมูลประหอบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะครับก่อนที่เฮาจะลงทะเบียนกันพร้อมกัน25นี้นะครับ25พฤษภาคมนี้เฮาจดไว้เลยในปฏิทินนะครับกาใหญ่ๆเนาะใครย้ําได้กาเอาปากกาปากกาขึ้นมาแล้วก็ไปวงใหญ่ๆ25พฤษภาคมนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับผมสําหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงต้องลาไปก่อนแล้วต่อโดยไอ้บุญมาสีมาศนะครับกับตีคล้องร้องข่าวรวมไปถึง3นาทีกับอัยการสําหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ตีคล้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาด ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐว่าทั้งสองฝ่ายเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อลดแรงกดดันจากมาตรการภาษีโดยสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ประเทศไทยลงทุนในกลุ่มเกษตรแปรรูปและพลังงานในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็ผลักดันแนวทางยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐผลิตไม่ได้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พร้อมพิจารณาและขอให้ประเทศไทยเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาในห่วงโซ่อุปทานด้วยและได้มีการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กนวัตกรรมอาหารสาธารณสุขและอาหารทารกและขอให้มีการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถิติในปี2568นั้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ2ของประเทศไทยแล้วครับมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 93,651.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประเทศไทยถือว่าได้ดุลการค้า 51,361.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะ TikTokที่ปักหมุดให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 958,168 ล้านบาทโดยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจำกัดลงทุน 842,350 ล้านบาทครับก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาครวมทั้งคัดเลือกโครงการลงทุนสำคัญเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass อีก9โครงการด้วยกันเพิ่มเติมจากรอบแรก16โครงการมูลค่า 223,216 ล้านบาทครับเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเห็นชอบแนวทางเร่งรัดแผนผลิตและจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนกันด้วยโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันกลไกพลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั้งระบบเลยทีเดียวครับการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วครับก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นเทคฮับของผู้มีภาคนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลก็มีแผนแล้วครับทางรัฐบาลเองก็มีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปครับพี่น้องส่วนสำหรับในเรื่องของเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการนั้นก็จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนั่นเองครับจะได้ไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวและเบื้องต้นทางรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับ ย้ำ1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งในปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทครับเป็น 1,000 บาทในส่วนของคนละครึ่ง plus ก็จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับแล้วในขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดนั่นเองเนื่องจากว่าประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกนั้นอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดครับทางรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมนี่แหละเป็นหลักไปก่อนครับพี่น้องในระหว่างการดำเนินงานระยะแรกนี้ทางรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์กันต่อไปเพื่อให้มั่นใจแล้วครับว่าพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ขาดโอกาสก็จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปครับและจากการควบรวมโครงการก็ทำให้ไทยช่วยไทย plus เป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่ง plus และร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมารวมกันแล้วในปัจจุบันนี้มีร้านค้าที่อยู่ในระบบประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าครับซึ่งทุกร้านค้านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันระบบรางเชื่อมไทยกับภูมิภาคบอกว่าเป็นการชูแลนด์บริดจ์รถไฟฟ้าข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเอ้าในเรื่องของการเดินทางคมนาคมแบบนี้ก็ต้องไปถามที่กระทรวงคมนาคมแล้วครับโดยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศวิสัยทัศน์บนเวทีเอเชียแปซิฟิกแรล2026เมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เดินหน้ายกระดับระบบรางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในโลจิสติกส์ไทยแล้วครับภายใต้นโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยสาระสำคัญประกอบไปด้วย 1. การเร่งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยรถไฟทางคู่ระยะที่1นั้นเปิดบริการแล้ว6เส้นทางและเดินหน้าระยะที่2อีก7เส้นทางด้วยกันรวมถึงรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาที่คาดว่าเปิดให้บริการได้ในปี2571พร้อมเตรียมประมูลช่วงนครราชสีมาไปหนองคายกันด้วยเพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับเอาสาระสำคัญข้อที่2คือระบบขนส่งเมืองเร่งพัฒนารถไฟฟ้า14สายในระบบขนส่งเมืองรวมกว่า554กิโลเมตรพร้อมนำระบบชำระเงินที่เรียกว่า EMV Contactless มาใช้รองรับการเดินทางแบบไร้เงินสดไร้เงินสดเชื่อมต่อทุกระบบขนส่งด้วยบัตรใบเดียวเท่านั้นแหละครับและสาระสำคัญประการที่3คือเป็นการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทยคือชุมพรไปยังฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองนั่นแหละครับด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดต้นทุนและก็เวลาในการขนส่งสินค้ากันด้วยรวมถึงเป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อที่จะขยายโอกาสการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องสาระสำคัญประการที่4นั่นก็คือว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบรางและพลังงานสะอาดผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนแบบ PPP 3P PPP นี่แหละครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยรองรับเป้าหมาย Net Zero และยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลกันต่อไปครับซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สะท้อนความตั้งใจจริงของรัฐบาลเลยครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มั่นคงและยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของปลากระป๋องเจ้าปัญหานี่แหละครับซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดกิจการชั่วคราวแล้วจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานแล้วกำชับเรื่องของฉลากสินค้าต้องตรงปกเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคแหละครับเอ้าการดูแลเรื่องของความเป็นธรรมของผู้บริโภคก็ต้องไปถามครม.รัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานสคบ.คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องมันไม่ตรงปกภายหลังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดส์จำกัดตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเลยแหละครับรวมไปถึงหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครกันด้วยแล้วล่าสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายได้มีการรับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าโรงงานดังกล่าวนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวกันแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้มันผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP นี่แหละครับและนอกจากนี้ผู้ประกอบการเองก็ยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้แสดงบนฉลากของปลากระป๋องนั่นแหละครับที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับรวมไปถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้านั้นก็มีโทษปรับอีกไม่เกิน 30,000 บาทครับซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้มันถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็จะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแหละครับพี่น้องโดยในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดติดขอบจอกันเลยทีเดียวครับซึ่งการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนผู้มีภาคในการคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคและส่งสัญญาณชัดเจนแล้วครับถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยและไม่ปล่อยให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเด็ดขาดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการให้โอกาสผู้ประกอบการกันด้วยในการแก้ไขปรับปรุงจึงได้มีการสั่งการให้สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยแล้วครับไปตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนั่นเองครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการก็สามารถร้องเรียนได้ครับที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะร้องเรียนไปที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับในส่วนของการร้องเรียนในเรื่องอาหารและยานั่นก็แจ้งได้ที่สายด่วนอย.1556 1556ครับพี่น้อง และในช่วงนี้ไปตามกันที่เรื่องของจังหวัดชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านของประเทศไทยกันบ้างว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มีการสั่งการด่วนครับล่าสุดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนผู้ว่าราชการ31จังหวัดของประเทศไทยที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายแหล่ทุกทิศทุกทางแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้ม4มาตรการสกัดของผิดกฎหมายและสกัดกั้นยาเสพติดที่จะไหลทะลักเข้ามาประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเดินหน้านโยบายยกระดับความมั่นคงชายแดนทุกจังหวัดแล้วครับสกัดภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์และการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจึงได้มีการสั่งการด่วนที่สุดด่วนที่สุดและด่วนที่สุดแล้วครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรวม31จังหวัดด้วยกันที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยให้ดำเนินการ4มาตรการอย่างเข้มงวดดังต่อไปนี้อันได้แก่มาตรการที่1คือเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราแนวชายแดนจุดเสี่ยงและช่องทางธรรมชาติบูรณาการฝ่ายปกครองความมั่นคงจัดชุดลาดตระเวนสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเฝ้าระวังกันด้วยครับมาตรการที่2คือดำเนินคดีผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดครับตรวจสอบแหล่งที่มาและการครอบครองอย่างละเอียดกันด้วยครับมาตรการที่3คือสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยทั้ง31จังหวัดนี่แหละครับบอกว่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกฎหมายและร่วมแจ้งเบาะแสกันด้วยครับมาตรการที่4คือให้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากพบการกระทำผิดก็ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทันทีทันใดอย่าช้าเด็ดขาดครับพี่น้องสำหรับจังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวม31จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีแม่ฮ่องสอนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์สระแก้วจันทบุรีตราดสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้ายังไงก็ลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

จากที่เราได้พูดคุยในเรื่องการฟ้องคดีไปแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาก็มีเสียงสะท้อนกลับออกมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมีเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกรณีทุกท่านที่กลัวการขึ้นศาลนะครับก็มีทางออกเวลาเรามีข้อพิพาทซึ่งกันและกันนั่นก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็คือการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงยินยอมผ่อนผันให้แก่กันว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วหรือว่าข้อพิพาทที่มันมีอยู่นั้นเราตกลงที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้วกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาใหม่ครับโดยมีการทำสัญญาขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ข้อพิพาทเดิมที่เราทะเลาะกันนั้นมันสูญสลายหายไปและถูกบังคับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับอยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิก